0: มาตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดมั้ง
1: ทำไรบริษัทก็ชิบยันชดใช้ไปอยู่ที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิ
0: ว่าแค่ไหนมาเนี่ยคนไหนคนคำมือตั้งคนน้ำหมดแล้วทำไงวะ
1: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและสตาร์ทอัพเอ็ดดูเค